ให้กำหนดตัวเองเป็นหลักในการกันตัวกันชัดเจนจ้ะเมื่อไรก็ได้ที่ไหนบุอันนี้จะเป็นคนที่ไหนจ้ะต้องมาดูจุดจากนั้นบุมาเล่นการมาเล่นบ้านกันบุต้องมาสุภาชาวบ้านดีดีชิดนี้ผมมาเล่นชัดเจนดึงไปยึดใจประมาณนี้ถ้าเกิดที่ไหนจะตัวเองเป็นที่ต้องมีบุผมมาเล่น